ชก็อารมอดุงลำเดียวหาหางไอ้ดำจีพาละพุงบริดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุทเทลานมาก็จักยายบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาวตัวบักมทอลอจักละบักดวามกาวยาวยาวนาดวาดาเดือนบนซูนก็สอกโอ้พุงติเอ๊ะแกรเวียนไว้เชียนบากกำรักลาวติเอ๊ะพุงดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ังบิกมรังเตรมดาเอ่อมเลระเตรังแปกไปบิมาอเปรมายเตรดึบในตือนดพอได้กระไปบีมาประมีชิมเนียบิเตอประไอตัวดวนนั่นแหละก็จ่ายลันอยู่กันตรุตีลากระจ่ายลันเอียลางก็กระจ่ายเอ็มเนียบวนสร้างกันบุญในเอราบ